นี้บางเกี่ยวจะเราว่าให้น้องให้เตตังชักหน้าตกเลยจับมองขณะตรงที่โลกีตรงที่เปล่าไอ้นกหน้าตกเลยจับมองสารสะพานดอกเมกะฮาร์สเอฟเอ็มเจนโต